สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมเป็นวันครบ1สัปดาห์หลังเกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นใกล้กับกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ทางการระบุว่ามีผู้เสียชีวิต13คนและมีผู้สูญหายอีก1คนบ้านเรือนประมาณ 2,700 หลังถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ในเมืองชิบะกล่าวว่ารถยนต์ที่ถูกทิ้งร้างบนถนนเกือบทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วแต่การระบุตัวเจ้าของรถยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในจังหวัดชิบะตั้งแต่เย็นวันที่13สิงหาคมจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นมากเป็นประวัติการณ์โดยเมืองชิบะได้รับปริมาณน้ำฝนราว3เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของเดือนสิงหาคมภายในเวลาเพียงครึ่งวันทางการได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับฝนตกหนักใน22เมืองและเขตปกครองส่วนท้องถิ่นและยังออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับดินถล่มในอีก6เมืองด้วยเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าบ้าน3หลังพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงบ้านอีก78หลังเสียหายอย่างหนักขณะที่บ้าน49หลังเสียหายบางส่วนรวมแล้วมีบ้าน 2,695 หลังที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรถประมาณ 2,700 คันทั่วทั้งจังหวัดเสียหายจนใช้งานไม่ได้เนื่องจากจมอยู่ใต้น้ำท่วมมีรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วประมาณ 2,500 คันที่ถูกทิ้งไว้บนถนนเมื่อวันพุธที่19นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นจะจัดทำแผนความร่วมมืออย่างครอบคลุมเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจและภาคพลังงานของซาอุดีอาระเบียและอีก5ประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่ได้รับผลกระทบทางลบจากสถานการณ์ในอิหร่านเมื่อวันพุธที่19สิงหาคมนายโมเตงิได้เข้าเฝ้าเจ้าชายไฟซอลบินฟาร์ฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียที่กรุงริยาดทั้งสองสนทนากันประมาณ2ชั่วโมงรวมทั้งการหารือกันช่วงรับประทานอาหารกลางวันด้วยนายโมเตงิกล่าวต่อเจ้าชายไฟซอว่าญี่ปุ่นจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบโครงการ Power Asia ของญี่ปุ่นเขายังได้แสดงความปรารถนาของญี่ปุ่นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับซาอุดีอาระเบียซึ่งมีทรัพยากรพลังงานอุดมสมบูรณ์เจ้าชายไฟซอลทรงยินดีกับข้อริเริ่มของญี่ปุ่นและตรัสว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการในเชิงบวกเพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับตลาดระหว่างประเทศรวมถึงญี่ปุ่นด้วยกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นวางแผนที่จะขออนุมัติงบประมาณสูงเป็นประวัติการประมาณ9ล้านล้านเยนหรือประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ 2,570 นอกจากนี้กระทรวงยังจะขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการต่างๆเช่นการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยไม่ได้ระบุถึงต้นทุนที่คาดการไว้ค่าใช้จ่ายบางส่วนยังไม่สามารถคาดการได้เนื่องจากคาดว่าการหารือเพื่อแก้ไขเอกสารสำคัญด้านความมั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น3ฉบับจะดำเนินต่อไปจน

สิ้นปีคำขอของทางกระทรวงจะมุ่งเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศเพื่อตอบโต้รูปแบบการทำสงครามแบบใหม่ที่ใช้ AI และโดรนนอกจากนี้ยังจะให้ความสำคัญกับความพยายามในการเสริมสร้างรากฐานการป้องกันประเทศและรักษาขีดความสามารถในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อทางกระทรวงมีแผนจะจัดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช้ AI ที่กองบัญชาการปฏิบัติการร่วมซึ่งกำกับดูแลกองกำลังป้องกันตนเองทางบกทางทะเลและทางอากาศนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะนำระบบคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุงมาใช้และพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ยิงจากใต้น้ำด้วย

นายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในคาบสมุทรเกาหลีต่อไปในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดนายหวังกล่าวข้อความข้างต้นในการหารือกับนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อเย็นวันพุธที่19สิงหาคมนายหวังได้ตอบรับคำขอของนายโชซึ่งต้องการความร่วมมือจากจีนในการทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์และช่วยให้เกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือได้กลับมาเจรจากันอีกการหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเร่งรัดให้คณะผู้ช่วยจัดการประชุมกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจีนจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางการประชุมสุดยอดหรือไม่นายหวังตอบว่านั่นเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือและสหรัฐควรตัดสินใจพร้อมเสริมว่าสหรัฐต้องเปลี่ยนนโยบายที่เป็นปรปักษ์มาอย่างยาวนานต่อเกาหลีเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมแตะระดับ 3.44 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนจะยังลดลงอย่างมากแต่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ไต้หวันและจากที่อื่นๆได้เข้ามาช่วยชดเชยส่วนที่ขาดหายนี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาญี่ปุ่น 3,442,100 คนถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนดังกล่าวเมื่อจำแนกตามประเทศหรือดินแดนพบว่านักท่องเที่ยวจากจีนไม่รวมฮ่องกงลดลงร้อยละ 56.1 เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศกำลังตึงเครียดแม้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 428,000 คนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่8เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าขณะเดียวกันเกาหลีใต้ครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนญี่ปุ่นกว่า 894,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9 นักท่องเที่ยวจากไต้หวันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันมีจำนวนกว่า 763,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 จำนวนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงเมื่อเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วลดลงอย่างฮวบฮาบเนื่องจากมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นแพร่สะพัดทั่วโซเชียลมีเดียแต่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงกลับสูงถึง 272,000 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.8 จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ

0: ันนี้เราจะเรียนบทที่25เกี่ยวกับการบอกอาการเจ็บป่วยครับ
1: ทำตัวเอกในบทสนทนาซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นแต่ดูเหมือนมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่25กันครับ
2: ทามะซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโยดูชิตันเดสกะ
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: มาดูความหมายไปทีละช่วงครับ
1: คุณฮารุมีเซ็นเซอร์ตรวจจับปัญหาติดตั้งอยู่แล้วแก้มของคุณฮารุก็เริ่มเปล่งแสงสีน้ำเงินอ่อนๆ ออกมาค่ะ
2: ทามซังคาโอิโรกะวารุอิเดสโย
0: คุณทำสีหน้าไม่ดีนะคะ
2: โดูชิตันเดสกะ
0: เป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นหวัดและบอกว่า
3: โนโดกะอิตาอินเดส
0: เจ็บคอค่ะ
1: ทางด้านคุณฮารุก็พูดว่า
2: โอยะโอยะ
0: อ้าวแล้วกัน
1: คุณฮารุให้คำแนะนำว่า
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
0: เวลาเป็นแบบนั้นชาน้ำผึ้งขิงดีนะคะ
1: ส่วนมีย่าพูดว่า
3: ไคโตะが今作っています
0: ตอนนี้ไคโตะกำลังทำค่ะ
1: แล้วไคโตะก็นำชาน้ำผึ้งขิงมาให้ทำค่ะ
4: ทามะซังできたよ
0: คุณทำเสร็จแล้วนะ
4: はいどうぞ
0: ครับเชิญเลย
1: มีย่าบอกทำว่า
3: お大事に
0: หายเร็วๆนะครับชาน้ำผึ้งขิงที่ว่านี้ชงด้วยการนำน้ำร้อนใส่ขิงที่ขูดๆออกมาให้นิ่มและน้ำผึ้งครับว่ากันว่าช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและไอได้ดีครับ
1: น่าสงสารทำนะคะก็หวังว่าทำจะอาการดีขึ้นโดยเร็วค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเจ็บคอ
3: 喉が痛いんです
0: จำโครงสร้างนี้ไว้ก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อไม่สบายครับคำว่า
5: โนโด
0: แปลว่าคอคำช่วยกะที่ตามมานั้นบ่งชี้ส่วนที่รู้สึกว่าเจ็บปวดและ
5: อิตาอินเดส
0: แปลว่าเจ็บหรือปวดครับจุดสำคัญของวันนี้อยู่ในส่วนที่พูดว่า
5: อิตาอินเดส
0: ได้แก
5: ่เดส
0: เมื่อต้องการอธิบายให้อีกฝ่ายทราบอาการไม่สบายเพิ่ม
5: んです
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคครับคำว่า
5: 痛いんです
0: ประกอบด้วยคำว่า
5: 痛い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อีที่แปลว่าเจ็บหรือปวดจากนั้นต่อด้วย
5: んです
0: นั่นเองนะครับในบทสนทนาทำใช้สำนวนนี้อธิบายอาการของตนให้คุณฮารุฟังครับ
1: ทีนี้ก็ฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: 痛いんです喉が痛いんです。
0: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอื่นๆกันดูครับ。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: มาพิจารณากันครับ
6: どうしたんですか？
1: เป็นอะไรคะ
0: นี่คือสำนวนที่ใช้ถามสภาพของอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า
5: どう
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามแปลว่าอย่างไรหรือในกรณีนี้ก็คืออะไร
7: 頭が痛いんです
1: ปวดหัวครับ
0: คำว่า
5: 頭
0: แปลว่าหัวและ
5: 頭が痛い
0: แปลว่าปวดหัว
7: 熱があるんです
1: มีไข้ครับ
0: คำว่า
5: เน
0: แปลว่าไข้และ
5: อะ
0: เป็นคำกริยาแปลว่ามีนำมารวมกันเป
5: ็
0: น
5: เนซึกะอะแ
0: ปลว่ามีไข้ก็อย่างที่เห็นในกรณีนี้นะครับไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์เท่านั้นแต่คำกริยาก็นำหน้า
5: เดส
0: ได้ครับ
1: พูดซ้ำคำตอบหลังจากฟังบทสนทนาเลยค่ะ
5: どうしたんですか頭 が痛いんです。熱があるんです。
0: ทีนี้จะพูดอย่างไรถ้าปวดท้องคำว่าท้องพูดว่า
5: おなかおなか
0: และปวดพูดว่า
5: 痛い痛い
0: จำได้ใช่ไหมครับลองพูดได้เลยครับ
6: おなかが痛いんです
0: แล้วถ้ารู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจะพูดยังไงคำว่ารู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกไม่สบายพูดว่า
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: เชิญครับ
1: เอาละค่ะทีนี้ก็อธิบายได้แล้วนะคะว่าอาการเป็นยังไงเมื่อป่วย
0: สำนวนเสริมประจำวันคราวนี้มาจากคำพูดของมีย่าครับเธอบอกทำว่าขอให้หายเร็วๆนะจำไปทั้งอย่างนี้และพูดให้ชินไว้นะครับ
3: お大事に
0: สำนวน
5: お大事に
0: แปลตามตัวอักษรว่าทนุถนอมให้ความสำคัญแก่ร่างกายด้วยนะซึ่งแปลง่ายๆก็คือหายเร็วๆนะนี่เป็นสำนวนแสดงความห่วงใยผู้ที่ป่วยหรือได้รับบาดเจ็บสื่อความหมายว่าขอให้พักผ่อนพักฟื้นอย่างเพียงพอและหายป่วยเร็ว
1: ๆถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: お大事に
0: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะความรู้ของวันนี้คือจะทำอย่างไรถ้าป่วยในญี่ปุ่น
0: คุณสุทธิพรครับตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงครับ
1: ก็ขึ้นอยู่กับอาการนะคะอาจจะกินยาของดิฉันเองหรือไปหาซื้อตามร้านขายยาค่ะ
0: ครับถ้าอาการไม่หนักหนาพึ่งพาร้านจ่ายยาหรือร้านขายยาก็สะดวกดีครับถ้าอธิบายอาการของเราอย่างเช่นปวดท้องหรือมีไข้เภสัชกรก็จะแนะนำยาที่เราซื้อได้เลยโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ครับ
1: แล้วถ้าต้องไปหาหมอล่ะคะ
0: ก็ควรจะหาคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่รักษาได้ตรงตามอาการของเราครับหลังจากหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็จะให้ใบสั่งยาเราก็เอาใบสั่งยาไปที่สถานจ่ายยาเพื่อซื้อยาได้นะครับรายชื่อสถาบันการแพทย์ที่เตรียมความพร้อมเพื่อรักษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นให้ข้อมูลในหลายภาษาด้วยอยู่บนเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO เข้าไปที่เว็บไซต์โดยสืบค้นด้วยข้อความ For Safe Travels in Japan JNTO นะครับลองบันทึกไว้เพื่ออ้างอิงต่อไปก็ดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถหาสถาบันการแพทย์ที่อยู่ใกล้ด้วยการสอบถามที่จุดประชาสัมพันธ์สำหรับนักท่องเที่ยวและที่เคาน์เตอร์ต้อนรับที่โรงแรมในกรณีฉุกเฉินกดโทรศัพท์119และเรียกรถพยาบาลครับ
1: อ๋อเลข119นะคะจะจำไว้ค่ะ
0: ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลินท่องเที่ยวญี่ปุ่นได้ด้วยสุขภาพที่ดีนะครับยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: ในบทเรียนหน้าทำกับเพื่อนร่วมบ้านจะไปชมดอกซากุระบานกันค่ะอย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
8: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6:30 sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.